าตั้งมันมือตั้งปีเลยคุณไม่ละคุณอะไรมาตรงนั้นทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะตั้งยาวดูเช่นเฮ้ยแม่ยังมาเนี่ยคนนี้คุณทำมือนั้นคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์ดิกรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์ number one ฮารูและซาตูเอเจคเชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิบียนมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาตีคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกย์ก็ต้องดิกรีฮาเลมากอร์มาดิกรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวิสคูลอาฟิสดุนสเปซแองสอสตามาดิกรีเอไอแอร์บัพบEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था छ कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर दो इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हौ आमा म चाहिँ आने डाके औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी औ यो फोन नम्बर 0215 45787 9942 35541 छ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड

มาทางความไม่ตัดไม่ปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรมากมั้งทำไรบริษัทสุขศิพยันชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะตานยาวดูเช่เฮ้ยไม่ยังมาเลยงงเลยคุณทำไม่รักคุณน้ำหมดแล้วทำไม่หมดนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุและซาตุร์เอเจคเชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาศิพยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสกิสังสวัสดามาบิ๊กรีเอไอร์บันเอาเนสุบิดาพินชาร์จูซี English language กักชาคุปินเบียบัสตาชาวิคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปฟอโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินพอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินพอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร่าบอร์ดพอร์ตอินเทอร์เน็ตปนิปจูดิ้งชาทาวอามาเมื่อไงร้องเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพื่อจุกกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ป้าไปตาลิสับอาบชาอันท่านเอาไปสามบิสไปตีสปานเซ็กซ์ตาลิสับบอยล์เอากูดเบรี่กูดเบรี่กู

มาตอนมันมาตอนไหนปีเลยคุณไม่ละคุณอะไรมากมั้งทำไรบริษัทก็ชิบียนชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตอนยาวดูเช่นเข็มยันมาเนี่ยคนนี้คุณคำนั้นคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเกย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิบียนมาตาคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอ้ยก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโอโกร์มาอีเบงก์มาอีเอวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเที่ยงอะไรนะพวกบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กักชาคุปินวิวัฒนาชาวอีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซล่าซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิปายชาซีซีแคมาร์ร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาชาวอามาเมื่อไงอ๋อเนี่ยตาเก๋เขาตาลโนเบต้ามาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เขาเอ่ยโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าป้ายตาลิสับอาร์ซับอันชาโนเบต้าอาร์บิสป้ายติสปานเซ็กซ์ตาลิสับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ

มาตั้งความมือกันไงปีเล่คุณแม่ละคุณอะไรมาตรงนั้นทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตั้งยาวดูสิเราเห็นไหมยังมาเรื่องนี้คุณคำมือนั้นคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิบียนมาตั้งคอมพิวเตอร์พาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กลีฮัลเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวิสคูลอาพีสดูนสุกัยแสงสุสตามาบิ๊กลีเอไอร์บบนาวเนย์สุบิดาพินชาร์จูซี English language ka chaku bin byabastha chhoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ra bharpur do internet pani jodincha thau ama ma kai rang e dake au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 015547787 94 4 20 35 41 aw bhayo aw good very good very good